เอาเลยได้ได้นั่นตึงไงเห็นเตียงได้อุ้ยว่าเอ๊ะเตียงไว้ไหนเก่งเตียงไว้เกี่ยวตันจีเลยละเตียงไว้เกี่ยวตันจีเลยเขาน่าเอาไปงอความหูเขาอีนั้นท้าวสร้างอะไรจีเลยอาสั่งให้เตียงสั่งพินให้อาสั่งให้อิ่มหอกงจกกินอากุกงโบไซที่ว่าเทียร์กงเด็ดเอ๋มีอาการจู่จี้ว่าจบพายกงได้เห็นเตียงเตียงไว้คงไปคงกองปัดเดี่ยวปัดกิ้วกิ้วกิ้วเกี่ยวตันจีเลยคงไปคงกองปัดเดี่ยวปัดกิ้วกิ้วกิ้ว